0: ทีนี้แม่แน่นกแวชิดติดต่อปนหัวกินทีนี้ว่าเกสมนกิน
1: ทำ
0: นับโปรักกิ
1: KPYT KPYU The Voice of the Basta Yaku Tribe